0: บ่ไปแล้วซั่วจักหน่อยมาเพราะว่าผู้แทนกองประชุมอาเซียนเฮาจะสิมาทําติ่งหั่นดองได้ไปรับเขาเจ้า
1: คนอยู่นี่มันเฮ็ดหยังพรรคอยู่นี่ธรรมดาเฮ็ดบ้านอยู่นี่มันพรรคแนวใดเฮ็ดธุรกิจหยัง
0: ก็บริการท่องเที่ยวในนี้ล่ะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกฟังเลี้ยงสัตว
1: ์เลี้ยงสัตว์อ
0: ยู่บ้านน้องนั่นแหละ
1: บ้านอยู่นี่วะ
0: นั่นแหละบ้านน้องอยู่นี
1: ่มื้อนี้มาของไทยฮุก
0: ยายเงินไม่ค่อยได
2: ้น้องหมูได้카메라จะชิมบุกรบตะโกบุกรบนี่ก็โอ้ใ
1: จนั่นรับไทยฮุกขอบใจ
3: ขอบใจ
1: อ้ายอ้ายโก오는길에딱한분계셨네요배에 겉옷겉옷안나마이너
4: 건기에는관광객뿐아니라현지인도많이찾는장소입니다조용히동굴을감상하고싶은이들에겐우기인지금이제격입니다
1: 아이고이제정말많네요꽉찼어요
4: 크고작은수천개의불상으로가득한동굴크기뿐만아니라생김새도모두다른데요동굴을찾은사람들은저마다가져온불상을제단에바치고기도를올립니다때문에불상의개수는매일달라질수밖에없는거죠
1: 큰부처님뭐상이있다거나절처럼뭐그런곳이아니고작은작은이부처들의마음은이라오스사람개개인의그마음이라고생각해요
4: 예로부터라오스사람들은빡구동굴을신성한장소로여겼습니다강과강이만나는지점엔신이산다고믿었고교통의여지없게뱃사람들의안전을빌고자이곳을찾았던거죠수많은불상사이제눈을사로잡는게있었습니다
1: 이게뭐처럼보여요산신령님이잖아요우리나라도보면불교의절에가면은원래산신령님이있었던곳을따로그대로보존하거든요예그러니까예그래서그런것처럼여기도이분은부처님이아니에요예신령님이에요그래서공존하는거죠
4: 불교와토착신앙이한데어우러진신심깊은라오스의문화를보여주는빠구동굴사랑하는이의안전을바라는라오스인들의마음이모인곳이었습니다
1: 아니면카이버라카네오데
5: 아카이베브안도네이션
1: 도네이션
5: 아레오
1: 아오케이오케이도요도여기앉았다가갈거면은
4: 저도이곳에온김에기도를드려보려합니다막뱅이라는공양품을하나구매하고요
1: 네맨
5: 너이너이
1: 너이너이갑자기갑자기
4: 경건한마음으로동굴안에마련된제단으로향합니다저마다마음에품은소망을빌기위해빠꾸동굴을찾았을라오스인들그들의간절한마음이이동굴곳곳에새겨져있겠죠
1: 하마음이편안해지네요바카와토아라하토남마
4: 잔잔히흐르는메콩강처럼동굴을찾은모든이의마음이평안을얻길바래봅니다
1: 안전하게우리팀아무사고없이여행마칠수있게해달라고기원한거는제가공개를드리고제개인적인소원은비밀이에요 업자업자업자라이라이 갑자기갑자기디자이디자이
4: 쳇바퀴처럼돌아가는삶에지쳐쉼이필요하다면라오스에가란말이있습니다누구든근심을내려놓고평화를얻을수있는곳그곳이바로라오스아닐까요여행길에안전도빌고소원도빌었으니저도가벼워진마음을안고다음장소로떠나봅니다